สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวทางการฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนเพิ่มเป็น37คนบาดเจ็บอย่างน้อย400คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 8.2 อยู่ใกล้เกาะมินดาเนาซึ่งมีรายงานความเสียหายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงอาคารหลายหลังที่พังถล่มสื่อท้องถิ่นรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่า

ที่เมืองเคเนรอนซานโตสทางใต้ของเกาะมินดาเนาสนามบินอนาชาติและอาคารหลายหลังรวมถึงมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและโทรคมนาคมก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสภากาชาดฟิลิปปินส์ระบุว่าได้ส่งทีมสนับสนุนไปยังเมืองเคเนรอนซานโตสเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและจัดส่งรถบรรทุกน้ำวิดีโอที่องค์กรดังกล่าวโพสต์แสดงให้เห็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่พังถล่มและรถจักรยานยนต์หลายคันที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนอกจากนี้อาคารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ได้รับความเสียหายบางส่วนเช่นกันประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐประเมินขอบเขตความเสียหายและจัดเตรียมศูนย์อพยพขณะที่กองทัพได้ส่งกำลังทหารไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการกู้ภัยและขนย้ายซากปรักหักพังนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้ออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนโดยอ้างถึงภาพถ่ายที่เกาหลีเหนือเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งอาจแสดงให้เห็นสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ที่นิคมนิวเคลียร์นิยงบิยงซึ่ง IAEA ตรวจกำกับอยู่สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านายคิมจองอึนผู้นำประเทศได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งหนึ่งแต่ไม่ได้เปิดเผยที่ตั้งนายคิมกล่าวว่ากำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับใช้ในอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานายกรอสซี่กล่าวระหว่างการประชุมตามวาระปกติของคณะกรรมการบริหาร IAEA ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียว่าโครงสร้างภายในและผังการจัดวางของอาคารบ่งชี้ว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่เขายังกล่าวว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือและการขยายกำลังผลิตวัสดุนิวเคลียร์ตามที่มีรายงานนั้นเป็นเหตุให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งนายกรอสซี่เน้นย้ำว่าการที่เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าและพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปนั้นถือเป็นการละเมิดข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเห็นพ้องที่จะกระชับสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพระหว่าง2ประเทศผู้นำจีนเดินทางถึงเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562และได้ร่วมหารือกับนายคิมจองอึนหลังพิธีต้อนรับกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าผู้นำจีนได้กล่าวกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของแต่ละฝ่ายอย่างมั่นคงนอกจากนี้ผู้นำจีนยังได้เรียกร้องให้เพิ่มการแลกเปลี่ยนทางการทูตและการทหารด้วยผู้นำจีนกล่าวระหว่างงานเลี้ยงหลังการหารือว่าเขาเห็นพ้องกับนายคิมจองอึนว่าทั้งสองประเทศจะพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าเขาและนายสีจิ้นผิงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศและประเด็นระดับภูมิภาคที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังเดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้สังเกตการคาดการว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างไรก็ตามประกาศจากกระทรวงต่างประเทศของจีนเมื่อวันจันทร์ที่8ไม่ได้ระบุการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐแต่อย่างใดNHK ทราบมาว่าญี่ปุ่นและอังกฤษมีแผนจะประกาศข้อตกลงด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการประชุมสุดยอดทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน

นแหล่งข่าวระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจที่ยึดหลักกฎเกณฑ์และความร่วมมือในโครงการด้านพลังงานคาดการว่าผู้นำทั้งสองจะแสดงความกังวลอย่างมากต่อการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุสำคัญโดยไม่ยึดหลักเกณฑ์ซึ่งดูเหมือนเป็นการกล่าวถึงจีนเอกสารฉบับร่างระบุว่าทั้งสองประเทศจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้การบีบบังคับทางเศรษฐกิจเอกสารฉบับดังกล่าวรวมถึงแผนการขยายความร่วมมือผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งและการวิจัยต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ในขณะเดียวกันคาดว่าบริษัทญี่ปุ่น4แห่งซึ่งรวมถึงบริษัทไฟฟ้าจะเข้าร่วมจะประกาศเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้า7โครงการในอังกฤษในช่วง10ปีข้างหน้าNHK ทราบมาว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกำลังขนส่งแท่นยิงและอุปกรณ์อื่นๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการติดตั้งระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่เรือที่เกาะทางตะวันออกสุดของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนเครื่องยิงขีปนาวุธภาคพื้นสู่เรือแบบ12และโดรนขนาดกลางที่ใช้ระบุเป้าหมายของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินได้ถูกบรรทุกขึ้นเรือขนส่งเอกชนที่กระทรวงว่าจ้างเรือดังกล่าวออกเดินทางจากท่าเรือจิบะใกล้กรุงโตเกียวเมื่อเช้าวันจันทร์ที่8ไปยังเกาะมินามิโตริชิมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโองาซาวระของกรุงโตเกียวและอยู่ห่างจากเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2,000 กิโลเมตรความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงในการเสริมสร้างการป้องกันประเทศฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยการสร้างสนามยิงบนเกาะสำหรับขีปนาวุธภาคพื้นสู่เรือแบบ12ซึ่งมีพิสัยกว่า100กิโลเมตรกระทรวงมีเป้าหมายที่จะเริ่มการฝึกซ้อมยิงตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2571ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการนำขีปนาวุธไปยังเกาะเจ้าหน้าที่จะเตรียมการสร้างสนามยิงโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นยิงและอุปกรณ์อื่นๆทำงานได้ตามที่คาดหวังบนเกาะจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

การวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเฮลิคอปเตอร์ของกองทหารสหรัฐถูกยิงตกและอิหร่านเผยว่าตนได้เริ่มการตอบโต้เอาคืนในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวนหนึ่งได้ลงมือโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ตรวจการของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้เอาคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อต่อการโจมตีในช่วงหลังๆมานี้ต่อกองกำลังสหรัฐและบรรดาเรือพาณิชย์กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านลงมือโจมตีด้วยโดรนต่อกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐในบาเรนเมื่อเวลา 2:30 ตามเวลาท้องถิ่นแถลงการที่เผยแพร่ในวันพุธที่10มิถุนายนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบโต้การกระทำแบบปฏิปักษ์โดยศัตรูโฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐบอก NHK ว่าข้อกล่าวอ้างของอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเท็จประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้บนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ตกขณะกำลังลาดตระเวนอยู่ในช่องแคบนี้เขากล่าวว่านักบิน2คนปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บและสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความจำเป็นความตึงเครียดที่โหมแรงขึ้นนี้ปะทุขึ้นหลังนายทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านกำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนด้านสันติภาพประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายสีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้หารือกันหรือไม่เกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญบางคนแสดงความกังวลว่าจีนอาจกำลังแสดงออกถึงการยอมรับโดยพฤตินัยต่อความเคลื่อนไหวต่างๆของเกาหลีเหนือนายสีเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562ระหว่างการหารือกับนายคิมเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนนายสีแสดงเจตจำนงของเขาเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการทูตและการทหารตลอดจนการขยายการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าและในหมู่ประชาชนกับเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการพัฒนามิตรภาพที่มีมาแต่ดั้งเดิมระหว่าง2ประเทศความสนใจนั้นจับจ้องไปยังประเด็นที่ว่านายสีกับนายคิมนั้นหารืออะไรกันเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดเมื่อปี2562ที่เกาหลีเหนือนายสีกล่าวไว้ว่าฝ่ายจีนยินดีที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและความมั่นคงในระยะยาวในภูมิภาคนี้แต่หลังการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดนี้ทั้งแถลงการของ2ประเทศและรายงานของสื่อต่างๆไม่ได้เอ่ยถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเลยจนถึงขณะนี้ผู้สังเกตการบางรายชี้ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้เอ่ยอย่างเปิดเผยเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงหลังๆมานี้ขณะที่เกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไปสตรีคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บจากการถูกมีดตะปบในลานจอดรถของศาลเจ้าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นตอนเหนือขณะนี้ยังไม่พบมีดตัวที่ก่อเหตุตำรวจเผยว่าสตรีคนนี้ถูกตะปบหลังเธอก้าวออกจากรถยนต์ของเ

ช่วงเย็นของวันอังคารที่9มิถุนายนศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บนภูเขาของเมืองฮานามากิในจังหวัดอิวาเตะตำรวจบอกว่าสตรีคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าและบริเวณไหล่เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าเธอสามารถพูดจาและเดินเหินได้เจ้าหน้าที่เมืองและพรานท้องถิ่นกำลังพิจารณาวางกับดักเพื่อจับหมีตัวนี้ทางการเมืองฮานามากิกำลังเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่นี้ระมัดระวังตัวจำนวนครั้งของการพบเห็นหมีในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมามีรายงานการพบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ซึ่งนี่เพิ่มขึ้นร้อยละ50จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมหมีตัวหนึ่งเข้าไปในบริเวณสนามบินอิวาเตฮานามากิซึ่งนี้ทำให้ทางสนามบินจำเป็นต้องปิดรันเวย์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งในวันพุธที่10มิถุนายนณโถงนิทรรศการที่จัดแสดงเรือประมงญี่ปุ่นที่โดนกัมมันตภาพรังสีจากการทดสอบนิวเคลียร์ของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกได้จัดงานฉลองครบรอบ50ปีของการเปิดทำการเรือไดโงฟุคุริวมารุโดนรังสีจากการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่1มีนาคม2497ที่หมู่เกาะปะการังวงแหวนบิกินีในหมู่เกาะมาเชลลูกเรือ23คนโดนกัมมันตภาพรังสีหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในอีก6เดือนต่อมาโถงแสดงนิทรรศการไดโงฟุคุริวมารุในเขตโคโตของกรุงโตเกียวซึ่งบริหารงานโดยทางการกรุงโตเกียวกำลังจัดนิทรรศการพิเศษฉลองครบรอบดังกล่าวในวันพุธที่10กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11คนจากจังหวัดมิเอะทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้พวกเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปจากพันธรักษ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี2497การดูแลอนุรักษ์เรือดำนี้และข้อมูลอื่นๆพวกเขาค่อยๆดูและถ่ายรูปสิ่งของที่จัดแสดงอย่างละเอียดโถงแสดงนิทรรศการระบุว่าผู้เข้าชมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า400แห่งในทุกปีและเสริมว่าจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่เปิดโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีที่แล้วมีประมาณ 6,140,000 คนในขณะเดียวกันการอนุรักษ์เรือลำนี้กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากเรือลำนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วอิจิดามาดิพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเธอหวังที่จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการบำรุงรักษาเรือลำนี้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคตะวันออกหรือ JR East ระบุว่าจะยกเลิกตั๋วรถไฟแบบแถบแม่เหล็กโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและจะเปลี่ยนมาใช้ตั๋วที่แสดง QR code แทนบริษัทกล่าวเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีแผนจะใช้เฉพาะกับทางรถไฟสายท้องถิ่นเท่านั้นโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระยะไกลเนื่องจากเส้นทางเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถไฟรายอื่นปัจจุบันผู้โดยสารจะสอดตั๋วแบบแถบแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋วตอนเข้าและออกจากช่องตรวจตั๋วแต่ระบบใหม่นั้นผู้โดยสารจะเปลี่ยนมาใช้ QR code โดยนำไปสแกนกับเครื่องอ่านที่ติดตั้งไว้ที่ช่องตรวจตั๋วเข้าออกทางบริษัทกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการรีไซเคิลตั๋วแบบปัจจุบันสูงซึ่งตั๋วแบบปัจจุบันมีส่วนประกอบของโลหะเจ้าหน้าที่ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้งานตั๋วแบบแถบแม่เหล็กที่ลดลงไปเนื่องจากผู้คนหันมาเลือกใช้บัตรเติมเงินมากขึ้นมีเพียงร้อยละ 2.1 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นขออภัยค่ะมีเพียงร้อยละ 2.5 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นที่ยังคงใช้ตั๋วกระดาษอยู่นายคิเซโยอิจิประธานบริษัท JR East กล่าวว่าลูกค้าบางส่วนอาจเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากตั๋วแบบเดิมมีใช้งานมานานแล้วแต่เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเขาหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเฮลิคอปเตอร์ของกองทหารสหรัฐถูกยิงตกและอิหร่านเผยว่าตนได้เริ่มการตอบโต้เอาคืนในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวนหนึ่งได้ลงมือโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ตรวจการของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้เอาคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อต่อการโจมตีในช่วงหลังๆมานี้ต่อกองกำลังสหรัฐและบรรดาเรือพาณิชย์กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านลงมือโจมตีด้วยโดรนต่อกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐในบาเรนเมื่อเวลา 2:30 ตามเวลาท้องถิ่นแถลงการที่เผยแพร่ในวันพุธที่10มิถุนายนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบโต้การกระทำแบบปฏิปักษ์โดยศัตรูโฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐบอก NHK ว่าข้อกล่าวอ้างของอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเท็จประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้บนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ตกขณะกำลังลาดตระเวนอยู่ในช่องแคบนี้เขากล่าวว่านักบิน2คนปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บและสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความจำเป็นความตึงเครียดที่โหมแรงขึ้นนี้ปะทุขึ้นหลังนายทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านกำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนด้านสันติภาพประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายสีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้หารือกันหรือไม่เกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญบางคนแสดงความกังวลว่าจีนอาจกำลังแสดงออกถึงการยอมรับโดยพฤตินัยต่อความเคลื่อนไหวต่างๆของเกาหลีเหนือนายสีเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562ระหว่างการหารือกับนายคิมเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนนายสีแสดงเจตจำนงของเขาเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการทูตและการทหารตลอดจนการขยายการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าและในหมู่ประชาชนกับเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการพัฒนามิตรภาพที่มีมาแต่ดั้งเดิมระหว่าง2ประเทศความสนใจนั้นจับจ้องไปยังประเด็นที่ว่านายสีกับนายคิมนั้นหารืออะไรกันเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการประชุมสดยอดเมื่อปี2562ที่เกาหลีเหนือนายสีกล่าวไว้ว่าฝ่ายจีนยินดีที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและความมั่นคงในระยะยาวในภูมิภาคนี้แต่หลังการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดนี้ทั้งแถลงการของ2ประเทศและรายงานของสื่อต่างๆไม่ได้เอ่ยถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเลยจนถึงขณะนี้ผู้สังเกตการบางรายชี้ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้เอ่ยอย่างเปิดเผยเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงหลังๆมานี้ขณะที่เกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไปสตรีคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บจากการถูกหมีตะปบในลานจอดรถของศาลเจ้าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นตอนเหนือขณะนี้ยังไม่พบหมีตัวที่ก่อเหตุตำรวจเผยว่าสตรีคนนี้ถูกตะปบหลังเธอก้าวออกจากรถยนต์ของเธอช่วงเย็นของวันอังคารที่9มิถุนายนศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บนภูเขาของเมืองฮานามากิในจังหวัดอิวาเตะตำรวจบอกว่าสตรีคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าและบริเวณไหล่เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าเธอสามารถพูดจาและเดินเหินได้เจ้าหน้าที่เมืองและพรานท้องถิ่นกำลังพิจารณาวางกับดักเพื่อจับหมีตัวนี้ทางการเมืองฮานามากิกำลังเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่นี้ระมัดระวังตัวจำนวนครั้งของการพบเห็นหมีในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมามีรายงานการพบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ซึ่งนี่เพิ่มขึ้นร้อยละ50จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมหมีตัวหนึ่งเข้าไปในบริเวณสนามบินอิวาเตะฮานามากิซึ่งนี่ทำให้ทางสนามบินจำเป็นต้องปิดรันเวย์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ในวันพุธที่10มิถุนายนณโถงนิทรรศการที่จัดแสดงเรือประมงญี่ปุ่นที่โดนกัมมันตภาพรังสีจากการทดสอบนิวเคลียร์ของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกได้จัดงานฉลองครบรอบ50ปีของการเปิดทำการเรือไดโงฟุคุริวมารุโดนรังสีจากการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่1มีนาคม2497ที่หมู่เกาะปะการังวงแหวนบิกินีในหมู่เกาะมาเชลลูกเรือ23คนโดนกัมมันตภาพรังสีหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในอีก6เดือนต่อมาโถงแสดงนิทรรศการไดโงฟุคุริวมารุในเขตโคโตของกรุงโตเกียวซึ่งบริหารงานโดยทางการกรุงโตเกียวกำลังจัดนิทรรศการพิเศษฉลองครบรอบดังกล่าวในวันพุธที่10กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11คนจากจังหวัดมิเอะทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้พวกเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปจากพันธรักษ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี2497การดูแลอนุรักษ์เรือดำนี้และข้อมูลอื่นๆพวกเขาค่อยๆดูและถ่ายรูปสิ่งของที่จัดแสดงอย่างละเอียดโถงแสดงนิทรรศการระบุว่าผู้เข้าชมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า400แห่งในทุกปีและเสริมว่าจำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่เปิดโถงแสดงนิทรรศการแห่งนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีที่แล้วมีประมาณ 6,140,000 คนในขณะเดียวกันการอนุรักษ์เรือลำนี้กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากเรือลำนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วอิจิดามาดิพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเธอหวังที่จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการบำรุงรักษาเรือลำนี้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคตะวันออกหรือ JR East ระบุว่าจะยกเลิกตั๋วรถไฟแบบแถบแม่เหล็กโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและจะเปลี่ยนมาใช้ตั๋วที่แสดง QR code แทนบริษัทกล่าวเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีแผนจะใช้เฉพาะกับทางรถไฟสายท้องถิ่นเท่านั้นโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระยะไกลเนื่องจากเส้นทางเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรถไฟรายอื่นปัจจุบันผู้โดยสารจะสอดตั๋วแบบแถบแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋วตอนเข้าและออกจากช่องตรวจตั๋วแต่ระบบใหม่นั้นผู้โดยสารจะเปลี่ยนมาใช้ QR code โดยนำไปสแกนกับเครื่องอ่านที่ติดตั้งไว้ที่ช่องตรวจตั๋วเข้าออกทางบริษัทกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการรีไซเคิลตั๋วแบบปัจจุบันสูงซึ่งตั๋วแบบปัจจุบันมีส่วนประกอบของโลหะเจ้าหน้าที่ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้งานตั๋วแบบแถบแม่เหล็กที่ลดลงไปเนื่องจากผู้คนหันมาเลือกใช้บัตรเติมเงินมากขึ้นมีเพียงร้อยละ 2.1 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นขออภัยค่ะมีเพียงร้อยละ 2.5 ของผู้โดยสารทั้งหมดต่อปีเท่านั้นที่ยังคงใช้ตั๋วกระดาษอยู่นายคิเซโยอิจิประธานบริษัท JR East กล่าวว่าลูกค้าบางส่วนอาจเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากตั๋วแบบเดิมมีใช้งานมานานแล้วแต่เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเขาหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น